จันทร์โตเต้พร้อมทั้งห้องเหวเฮงด้วยพลันกระเดิงในนาขี้มีเต้าฟ้าด้วยลานเฮมัดสะวอนพงพรเขียววาทั้งสร้างสถินกหนักห้องเหวหวยหอมเห็นขี้ตั้นบ่คือพุงก้อนข้ามขาดบ่มีไม้จำนี่ทุกทั้งเด่นดินไก่บ่หงควรเห็นน้องจำเมื่อไก่กะสัดต่อยนี้แป้งค่อยภาคบ่ได้สิงสังขอความแจ้งจากมาวันนี้ขั้นแม่นตกหอมแกงไก่มอนบ่มีเห็นน้อยหุ่นคล่องค่อยคือทําขะนิ่งเถิงง่ายว่าภายพันไว้แว่นหีบถึงหอมหวยเหวหานหาดทรายที่นั่นฉันตกพื้นแท้กว้างพลานหาเพียงงามผ้าพ้นผาแควนอนได้ยาวลาที่นั่นลมหนาน้ำวังนับแต่ไฟเหือหวยตามใจพ่อพนอมไปขาเขาแต่งกระล้องคุ้นนับแต่ทําทําย่างโยดเหย้ายนตะกวางพระแก่วงกสินเลยหลานเศร้านอนในห่มผู้มุขขึ้นขัดขอนจวนแจ่งไกลขันถูกไปขาทางพวกคนหานจะแต่งดาวดาแพงอยู่ค่อยคล่องแจ่งพอเห็นนับแต่แสงคล่องคนขั้นท่อนเทวราชสุรียัดใหญ่ย่ามขึ้นซองแสงอันหนึ่งพระธันยกจากหันเดินดุงกอกีรีไพ่พระน้อมนี่มุขหน้าเรื่องเหนือต้องยินสติแกงกดเข่าขนามุ่งเป่าฟ้าไม่มืดนาดงเหี้ยยานยาวไม่ขอขางปินหุ่นเหี้ยวน้ำใส่ท่วนนับแต่ถืออาวุธผูกคนระวังเนื้อที่นั่นปินแดนดาวเสื้อสังมาหิงแหดช่วงดันกว้างขนาเนื้อมากนี่ถือสันตัดสังไห้เขาสอกลงหลวงเสียงโหขับขังไพ่พันทองยืนคาเนื้อเนื้อกว่าไหวแว่นซื้นขับขังเต้นต้นหวยห้องเย็นตัวนี้ตาเต็มฟันแดงเต็มกันยงพันควายเหี้บออกตือหนาเธอชาวทัดมีแท้ทันแผดไว้พื้นใหญ่แย่งยิ่งนับแต่ท่านที่โทบถือขนาเนื่องลมเขาก็ส้มแซวได้ดีใจส้มซื้นแล้วจากหันจวนใกล้แกงกว่าเพียงฟังยินต้นนะที่น้ำไหลเต็งต้นตาดยังขึ้นเข่าถึงเพื่อนเท่าทวดพลังแล้วต้องเท่าถึงแม่พระคุ้มค่าพอเห็นเหวสูงสุดตัวตาเต็มเหยียบทั้งอาปูน้ำไหลเต็งต้นตาดนี่มิตรทั้งหอยมืนแกงข้องกุ้งปัดผาเสียงคืนเข่าคืนแฟนพนันเห็นแต่ว่าเป็นควันกุ้งเวหาหมอกมั่วมุ่งกลุ่มกุ้งมูฟูฝากแขมั่งก่อนกุ้งหนักกบวรัดเล็งขึ้นมาได้สงบงอมมีทั้งสัตว์แต่ลูกพ่อใหม่สูงผู้มันมีโคตรเกิดอยู่ในวังงามเดิมสั่งแต่ปฐมเดี๋ยวแสล้อมนำทางสันไล่ไหลเป็นควันกุ้งเวหาสอดปุ่นป้ายตนแค่เห็นนับแต่ฟ้าล่านั่นแดงใสทุกวังสามงาสี่เนื้อรุ่นลูกงามงาหนึ่งไผผู้ใดบริโภคคุ้มเสวยมีสีใสแทนท้องเทวทาวนั้นว่าจวนสลาเขาก็พุ่นเป็นหนุ่มมาอยู่ยืนยิ่งหมันฟันหน่อยกว่าภาษาเห็นแม่สีจำ